ก็เท่าไรบ้างก็อย่าทวมไรอ่ะจงก็บันไรเลยที่มันเท่าละบ้างไงไก่ทรงแล้วงูไก่กับบ้างที่เรากินดีอ่ะอ๋อ

0: ขวตัวกันไงตัวปุยอหุนตอตักเสตานี่กะลอแม
1: ตัวนั้นกันไงทักตัก artificial intelligence AI เราอมเทิดานจงจางมินทิลตุข้า government leadership college sa assistant professor ปุยจทังคันฮาวอันนี้ตัวนั้นชวนโจรมดูอมตักจูตีเลสซาจุริไซโลสกิโลงไงทางอู้

ฟลินาเริ่มรอติหลสักกันไงทักตักเตค่ะอะไรอ่ะอีสวัสดีเลยกะลุงอ้อยเจลังติหลเตอันนี้อาร์วันรอตาเราใจเวทุงงะทั้งหมดในกิมติหลารุนสัง

โอ้สรุปลปุยไงหลักทักตากค่ะเราทันคูมีสักอันนี้โอ้สรุปลปุยที่อันนี้ตัวอินวันเลฟรีวุลไซเรียรอที่ไงทางไอที

ไอ้ไงหลักตักค่ะมีโดนเวโมลงรุนปุยมีนีเรียงยุ่มนกง่ายเอ็มเจตีอันนี้วานลฟรีตายทุกินดูไอซามเอลกะโลนี่ตีง่ายทลางไอที่ไอหุ่นละในปะวะ

กันไงคักตักคำเมชาเลวิเตติลานิรันสตุกเอชรัมทันจวาลีอันนี้ตัวมีเอลปัจจัวว่าเราใจเวทุงงะต้นมังลุงเลนติเลเฮิร์ทูลีติลาเตอรันสัง